0: 张马经济马步，中国陆地战争的战区给搞不起别，女战通战，巡逻队特别搞不起别，中国女战点兵通战，中国陆地战争，去中央的中，女战点兵张马通战。
1: 巴拉，不给的，请叫马来纳拉。
2: 啊，不过没的是个月。
3: 请叫马来纳啊。
2: 这边没的是个月。看叫你啷个把东大，你不得参详。中国古镇界看把东大啥吧？哎，看把东大，千万莫走出去。谈的你，毕竟去最久古大大事。
4: 干么眼神狗？
5: สิ่งที่เห็นแก่คุณคำสาสามหน้าว่ายังเจนเนี่ยทิ้งดีกำเงินสัญญาเนี่ยดูสูงยิ่งลองอาเซียนจุดพิชิตถั่วเกี่ยวกับโลกจะเพิ่งจะโลกจะเชื่อยู่กงเสียลองอาเซียนจุดพิเศษถั่วอัดจุนยิ่งรู้จันทร์ที่สมทางอาตุลิมพีจุดเชื่อเบี้ยเทียนกูเชิดบุเช่จันยังต้องเกี่ยงยงตัวชิมบะทามมาเนี่ยกว่าที่เจ้าต้องเกี่ยงจำจุนจุนทุบะทามน้ำชันจุดจุดพิชิตละจุนเชื่อสูจุนเขียดึงจ่อเชื่อเนี่ยจ้าสุดทางแคบได้ช่วยไปจุนจุดอัดจุนยำยงสก
1: ཁྱི
2: ཉི་ཐུལ་ལོ་ཐང་གི་ཁེ་པུ་ཐ་ཁོང་པེ་ཤིམ་ཇུ་ཁང་ཁེ་གོ་ཆང་གེ་བ་ཐ་ཤིམ་ཇུ་ཁང་ཁེ་གེ་ཡོང་ཁེ་ཐོང་མ་ཡིན་བེ་ངོན་ནེ་སན་ནེ་སི་ཤུང་ཐང་ཕ་ཡོ་ལེ་ཐུན་རུ་ཁ་ལོབ་ཅིན་ཅེ་སུང་དེ་ཆེ་བེ་ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ཁུར་ཇུ་ཆི་ཡུ་རེ་ཤིམ་ཇུ་ཁང་ཁེ་ལོབ་ཅིན་ཤིམ་ཇུ་ཁང་ཁེ་ལེ་ཅེ་ནེ་ང
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང